ว่าเอ้ยอย่าย้ายมันนะขนาดจนหลอดลมด้วยเลยอ่ะอัปปูเลยว่ะ